0: จส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
4: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIAอีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
0: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัด การปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
0: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชดบ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทั้งนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอน1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่า ลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัจราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
0: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DRคองโกทั้งนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิลเอทีเอฟเอเชียน14แอนด์อันเดอร์2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีโคชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โคชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 และเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชาเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4 ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AIเฉลี่ยงบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารตั้งความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าส มาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งจะแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
4: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อย
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: ความยุติธรรมเป็น

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรเหล่าหน้าเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9A
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกัน
3: เองเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: นต์ที่ Go Wholesale ทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: หมอเชนมาช้า
5: ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: Nine O Five FM

0: back.
1: We will be back.
2: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
3: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362422

0: ชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
3: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
2: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
4: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
1: ล้าคำนวณไหมว่าคุณเหลือเวลากับพ่อแม่อีกกี่วันถ้าท่านอายุ65และอยู่ถึง85คือเหลือ20ปีฟังดูนาน
2: แต่ถ้าเราทำงานต่างถิ่น
1: กลับบ้านปีละ4ครั้งครั้งละ3วันเท่ากับเราเหลือเวลากับท่านจริงๆแค่240วันไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำ
3: พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกคือเนื้อนาบุญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบางคนขับรถไปทำบุญไกลเป็น100กิโลแต่ไม่เคยเดินข้ามห้องไปกราบคนที่ให้ชีวิตเรามาการดูแลพ่อแม่คือบุญที่แรงที่สุดแบบหนึ่งคนกตัญญูทำอะไรก็ขึ้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะมีบุญใหญ่หนุนหลังอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องรอไปวัดเลยอย่ารอให้พร้อมกว่านี้อย่ารอให้รวยกว่านี้เพราะเวลาของเรายืดได
2: ้เวลาของท่านนับถอยหลังทุกวัน

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
2: Beauty Secret. คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight อยู่กับปันเหมือนเดิมนะ8โมงถึง11โมงนะครับใครอยากขอเพลงอะไรก็ทั้งไลน์เหมือนเดิมเลยครับ ID Line 905 FM แอดกันมาได้แล้วก็อยากฟังเพลงไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยฮะ
1: Morning Delight

0: you know? Did you know? Did you know?
1: Did you know วันนี้นะครับรู้กันหรือไม่ว่ายุงเนี่ยเขามีฟันด้วยนะครับเรานึกว่ายุงเนี่ยจะมีแค่ท่อดูดเลือดเรานะจริงๆแล้วยุงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีฟันด้วยนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับปากของยุงเนี่ยครับถูกออกแบบมาแบบโหดกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าในปากแหลมๆของยุงเนี่ยไม่ได้มีแค่ท่อดูดเลือดเฉยๆนะครับแต่ว่ามันมีโครงสร้างคล้ายกับเข็มหลายชิ้นเลยซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ในบรรดาเข็มพวกนั้นเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นเหมือนฟันจิ๋วๆเรียงกันอยู่รวมแล้วเท่าไหร่รู้ไหม47ซี่47เข็มด้วยกันนะครับซึ่งเจ้าฟันเล็กๆเนี่ยนะครับ47ซี่เนี่ยเอาไว้ใช้เลื่อยผิวหนังของเรานี่เองนะเอาไว้เลื่อยผิวหนังเราโดยเฉพาะครับตอนที่ยุงกัดเนี่ยมันก็ไม่ได้จิ้มแค่แบบครั้งเดียวแล้วก็ดูดเลยนะครับแต่ว่ามันจะใช้ฟันเล็กๆ47ซี่เนี่ยค่อยๆเลื่อยค่อยๆแซะผิวเราทำให้เกิดรอยแยกเล็กๆระดับไมโครนะครับแล้วก็ค่อยๆเสียบท่อดูดเลือดลงไปอย่างช้าๆครับซึ่งเราเนี่ยจะไม่ได้ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่หรอกอาจจะตอนแรกๆเนี่ยยังไม่รู้สึกนะเพราะว่าระหว่างที่เจ้ายุงเนี่ยกำลังเลื้อยผิวเราเนี่ยนะครับมันจะปล่อยน้ำลายพิเศษออกมาด้วยนะครับซึ่งน้ำลายนี้แหละนะที่จะทำหน้าที่ช่วยไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วก็ช่วยกลบสัญญาณความเจ็บปวดของเรานะครับไว้ชั่วคราวนะทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีตอนที่มันดูดเสร็จแล้วนะครับบินหนีไปแล้วเหลือไว้แค่ตุ่มคันยิบยิบให้เราเนี่ยนั่งเกาแบบนะแบบปวดใจนะแล้วก็ทำให้เราคันนะฮะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่เราคันเนี่ยไม่ได้คันเพราะว่าแผลที่เราโดนเจาะโดยฟันเล็กๆแล้วก็ท่อดูดเลือดของยุงนะครับแต่ว่าเป็นเพราะร่างกายของเราเนี่ยแพ้โปรตีนในน้ำลายของยุงนะที่มันใช้บล็อกแบบเหมือนเป็นยาชานะบล็อกไม่ให้เรารู้สึกตอนที่เขาเจาะเราอะไรเงี้ยนะครับผมระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการตอบสนองนะกับโปรตีนในน้ำลายของยุงนะฮะบางคนอาจจะแพ้เยอะเลยบางคนอาจจะแค่คันนิดๆหน่อยๆแพ้ไม่เยอะนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหแผลเยอะบวมแดงคันเยอะมากนะครับคันอยู่หลายวันนะฮะก็นี่แหละนะเรื่องราวของยุงที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโหดเหมือนกันนะเขาไม่ได้มีแค่แบบปากแหลมๆที่เป็นท่อดูดเลือดอย่างเดียวนะถ้าซูมเข้าไปแบบซูมเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามีเข็มเล็กๆที่เป็นเหมือนฟันเนี่ยถึง47ซี่เลยอันนี้เป็นความรู้นะฮะที่เอามาฝากกันในช่วง Did You Know วันนี้ฮะDid you know? Did you know? Did you know? Did you know?

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400 +1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้ว

0: ตองเสี่ยงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417ทับ69
2: E CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: กันยายนที่ Go Hotel ทุกสาขาก
1: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: ่านไลน์ทีม945 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

Delight 905 FM Music by the Sea

0: สำหรับในช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกมาบอกกันนะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกันยายนครับวาเลนคลินิกเนี่ยเขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับสายโบท็อกซ์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโปรแกรม MB Tox ครับ200ยูนิตเนี่ยสามารถหารกับเพื่อนได้คนละ100ยูนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ MB Tox 200ยูนิตเพียง 8,999 บาทเท่านั้นหารกับเพื่อนก็คนละ 4,000 กว่าบาทนะครับหรือจะเป็นโปรวิต้าแรนนะครับงานผิวมาแรงครับดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวิลุกซ์วอลลุ่มยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดูแน่นฟูนะครับพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงตอนนี้ที่วาเลนคลินิกเนี่ยนะครับมีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมและหนังศีรษะแบบตรงจุดเลยนะครับพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาแน่นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นคอร์สเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งเพียง 37,500 บาทนะครับก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดอีกด้วยนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับกับโปรสุดคุ้มต่างๆจากวาเลนคลินิกนะครับก็ติดต่อแอดมินนัดคิวทาง Facebook Page ได้เลยนะครับชื่อเพจวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตพิมพ์ภาษาอังกฤษนะ VALENCLINIC นะครับแล้วก็ต่อด้วยภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองครับสำหรับวาเลนคลินิกก็อยู่ที่ถนนขวางนะครับเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ
1: สำหรับในช่วงนี้เราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องของปลวกหรือว่าสัตว์รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดแมลงสาบหนูงูยุงไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยนะครับซึ่งเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า20ปีเลยนะครับเชียงใหม่เพรสใช้เทคโนโลยีต่างๆที่อัปเดตทันสมัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ติดต่อไปที่เชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับมาปกป้องบ้านที่คุณรักจากปลวกและสัตว์รบกวนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรหาเชียงใหม่เพลสเบอร์นี้ครับ076-263-404 076-263-404
0: สำหรับในช่วงนี้นะฮะ CS Motorbike ชวนทุกคนมาร่วมฉลอง71ปี Yamaha ด้วยกันนะครับกับเซอร์วิสแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไหล่ลดกระจายนะครับช่วงนี้เนี่ยฟ้าครึ้มๆทุกวันนะฮะฝนตกถนนลื่นเราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยนะฮะพังกลางฝนเลยนะครับต้องดูแลกันหน่อยนะฮะคนเราเนี่ยยังต้องตรวจสุขภาพตรวจร่างกายรถจักรยานยนต์คู่ใจของเราเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คสภาพเหมือนกันนะครับสามารถนำรถ Yamaha คันเก่งของคุณเนี่ยนะครับมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้ครับที่ CS Motorbike เลยครับศูนย์บริการมาตรฐาน Yamaha ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการบริการดีนะ Yamaha แท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับเขาจัดให้ฟรีๆไม่มีกั๊กเลยนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญพร้อมโปรโมชั่นแรงแซงพายุนะฮะลดทันทีค่าอะไหล่แท้ Yamaha 10% ทุกรายการนะครับลดไปเลยนะย้ำนะลดทุกชิ้นทุกรายการตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโทรจองกันก่อนได้นะครับมี2สาขาในภูเก็ตเนาะสาขาวิชิตสงครามนะครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดชำฉานั่นเองเบอร์โทร082-196-6166นะครับ082-196-6166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าจะอยู่ใกล้โกซอรี่นะครับเบอร์โทร062-216-6468 062-216-6468นะครับนะถ้าเกิดฟังไม่ทันยังไงเนี่ยไลน์มาสอบถามเราก็ได้นะครับหรือทักแชทจองคิวได้นะครับที่ Facebook นะแล้วก็ไลน์นะครับสามารถพิมพ์@CS1Yamaha ได้เลยนะครับ @CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะ CS1 Yamaha มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะ

0: ช่วงนี้เข้าสู่ช่วง905ออราพาทุกคนไปเที่ยวกันดีกว่านะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: 905 All Around วันนี้พาไปที่ถ้ำนาคีนะครับถ้ำนาคีบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับเป็นอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับอยู่ที่นครพนมนั่นเองนะครับถ้ำนาคีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบยอดฮิตมากๆเลยผมดูในโซเชียลนะก็จะเห็นเพื่อนๆนะครับไปกันเยอะนะแต่ว่าปันเองยังไม่เคยไปนะครับแต่ว่ามีข้อมูลมาให้สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปแล้วก็อาจจะอยากไปนะครับมีการค้นพบถ้ำนาคานะอุทยานชาติภูลังกาฝั่งจังหวัดบึงกาฬนะครับกลายเป็นที่ฮือฮาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวชมอย่างล้นหลามนะครับนะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ก็คือถ้ำนาคีนะครับนะก่อนหน้านี้มีการพบถ้ำนาคาใช่ไหมแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่บึงกาฬเลยทีนี้เนี่ยอุทยานแห่งชาติฝั่งภูลังกาเนี่ยก็จะมีฝั่งนครพนมด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆถ้ำนาคานะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าถ้ำนาคีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะแห่งใหม่นะที่แบบมีคนนิยมไปกันเยอะมากเลยนะครับถ้ำนาคีอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับห่างจากที่ทำการอุทยานเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรห่างจากน้ำตกตาดโพเนี่ยประมาณ300เมตรนะครับจะเป็นชั้น4ของน้ำตกตาดโพนะครับแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับถ้ำนาคีมีลักษณะนะเป็นกลุ่มหินที่มีลวดลายพื้นผิวคล้ายเกล็ดลำตัวของงูหรือว่าของพญานาคขนาดใหญ่นะครับชาวบ้านแล้วก็ผู้สำรวจเนี่ยก็เห็นเป็นรูปร่างคล้ายงูหรือว่าพญานาคที่แบบกกไข่อยู่นะครับมีทั้งส่วนศีรษะแล้วก็ลำตัวสวยงามสมบูรณ์แบบรายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียวนะครับยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วก็ภายในถ้ำนาคีเนี่ยก็มีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวของงูนะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับส่วนด้านในสุดของถ้ำเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปให้ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้กราบไหว้ขอพรนะครับถ้ำนาคีนะครับก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้นะครับในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมจนถึงตุลาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปิดนะสำหรับการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เป็นเหมือนฤดูการท่องเที่ยวของถ้ำนาคีเนี่ยก็จะเป็นช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคมนะประมาณนี้นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีแจ้งนะในแต่ละปีว่าปีนี้เปิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณกรกฎาคมถึงตุลาคมนี่แหละนะครับเขาบอกว่าสามารถเดินนะฮะมันจะมีเส้นทางที่เป็นปูนเนี่ยจากอุทยานแห่งชาติภูลังกาเนี่ยเชื่อมไปยังน้ำตกตาดโพซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ขึ้นน้ำตกตาดโพเนี่ยไปที่ชั้น4เดินไปเรื่อยๆนะครับผ่านน้ำตกผาสวรรค์น้ำตกหินงามระยะทางเนี่ยประมาณกิโลครึ่งนะฮะจากจุดนี้เนี่ยอาจจะเดินยากสักหน่อยนะต้องค่อยๆเดินบนหน้าผาของน้ำตกไซงามแต่ก็ไม่ได้อันตรายนะครับนะเป็นช่วงน้ำน้อยนะฮะก็คือช่วงเวลาที่เขาเปิดการท่องเที่ยวก็จะเป็นช่วงที่น้ำน้อยหน่อยนะสามารถเดินผ่านหน้าผาหินไปได้สบายๆเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเดินขึ้นเขานะมีบางช่วงอาจจะบางช่วงอาจจะต้องปีนป่ายเล็กๆน้อยๆนะครับระยะทางประมาณ300เมตรนะรวมๆแล้วก็จะมีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆนะครับไปยังถ้ำนาคีนะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะครับได้ทั้งความเป็นแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็สายมงสายมูนะสามารถไปได้นะครับเขามีบ่อชุบตัวพญานาคีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาฝั่งจังหวัดนครพนมเลยนะครับก็คืออยู่ในเส้นทางเดียวกับการเดินไปถ้ำนาคีนี่แหละนะครับถูกเล่าขานนะเชื่อมโยงกับตำนานพญานาคในท้องถิ่นว่าเป็นสถานที่ที่พญานาคีเนี่ยใช้ชำระล้างร่างกายนะครับหรือว่าชุบตัวก่อนขึ้นสู่โลกมนุษย์นั่นเองนะยังไงใครสนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน Facebookได้เลยนะครับ Facebook ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมนั่นเองครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่า

0: เก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
1: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
2: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
3: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
4: ต์ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: by the Sea
1: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM Chat Line 905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกเกือบ1ชั่วโมงนะครับสำหรับฟังเพลงยาวๆครับแล้วก็นอกจากนั้นนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับนะสามารถติดตามฟังกันได้จะเป็นสาระเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนอีกสัก1ช่วงนะฮะ
1: Morning Delight

0: Blue Delight 905 FM
1: อย่าลืมกันด้วยนะครับสำหรับนภชาคลินิกในตอนนี้คลินิกใหม่เขาพร้อมให้บริการแล้วนะครับใหม่ใหญ่กว่าเดิมสวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะอยู่ที่ถนนแม่หลวนใกล้ๆคลินิกเดิมเลยนะฮะไปใช้บริการกันได้ทั้งเรื่องของการดูแลผิวหน้าผิวพรรณปรับรูปหน้าต่างๆแล้วก็เรื่องของการลดไขมันกระชับผิวเนี่ยนะครับเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆเลยที่นภชาคลินิกนะครับอย่างการลดไขมันกระชับผิวกับโปรแกรม Xterma นะครับเป็นเทคโนโลยีโมโนโพลาร์ RF ครับที่ช่วยส่งพลังงานเนี่ยลงลึกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมช่วยกระชับผิวเก็บกรอบหน้าแล้วก็ลดไขมันบริเวณแก้มแล้วก็เหนียงอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับยกชัดลดไขมันกระชับผิวกับโปรแกรม Xterma กันได้เลยเขาเป็นการสลายไขมันแก้มและเหนียงนะครับยกกระชับผิวทำให้กรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นเก็บเหนียงแล้วก็ลดริ้วรอยทั่วใบหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเนี่ยแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็อิ่มฟูขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าผิวพรรณหรือสัดส่วนต่างๆเนี่ยให้ทีมแพทย์ของนภชาคลินิกเนี่ยออกแบบการรักษาที่เหมาะกับคุณได้เลยนะฮะเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยนั่นเองนะครับสอบถามนัดคิวได้เลยนะครับแอดไลน์ได้นะ line id @naphacha_clinic นะครับ id line นะมีแอดข้างหน้าแล้วก็นภชาNAPATCHAR นะครับแล้วก็ underscore หรือว่าขีดล่างแล้วก็คลินิกนั่นเองนะครับ CLINIC นะครับ @naphacha_clinic ครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
1: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
2: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
3: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิเชโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
6: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียว

0: อย่าอมเสียงเพียวแก้ไอได้กันเสียงเพียวเสียงเพียวมีเส้มฮะมาใดเสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
1: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
2: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตราพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: กันยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่แลมไลท์สตรีทบนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเทเดย์ 5:00 นถึง 5:00 นนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา 5:00 นถึง 5:00 นโซเชียลซัตเทเดย์โทร076-682-900หมอเชนมาแชร
2: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
1: หมอเชนมาแชร์
3: สวัสดีค่ะ Beautiful Switzerland วันนี้นะคะเรามาสัมผัสกับเทศกาลทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างเป็นการเฉลิมฉลองที่มีชีวิตชีวาสร้างสรรค์จิตวิญญาณของชุมชนของประเทศนั่นก็คืองาน Carnival Fastnacht เป็นธรรมเนียมของชาวคริสต์ที่มีการเฉลิมฉลองก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาการอดอาหารต้อนรับเทศกาลฮิสเตอร์ซึ่งมีระยะ40วันในช่วงเวลานี้จะทานอาหารได้เพียง1มื้อแต่ในวันอาทิตย์จะทานได้ตามปกติการจัดงานจะมีในเดือนมกราไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเมืองที่มีการจัดเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดนี้ก็คือเมืองบาเซลเทศกาลนี้จะมีผู้คนสวมหน้ากากแบบคาร์นิวัลอยู่บนถนนใจกลางเมืองเป็นเทศกาลที่ดังมีสีสันสดใสมีดนตรีเร้าใจและอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ของชาวสวิสที่เรียกว่าเซ็กเซ่ลาวเทนใช้การเสี่ยงทายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่3ของเดือนเมษายนทุกปีซึ่งตรงกับฤดูร้อนของสวิตเซอร์แลนด์ผู้ร่วมงานจะสวมเสื้อผ้าโบราณของแต่ละภาคประกอบด้วยขบวนม้าและดนตรีที่คนสวิตเรียกกันว่าเซ็กเซ่ลาวเทนหมายถึงการตีระฆังบอกเวลาตอน6โมงจุดเด่นของเทศกาลนี้ก็คือมีการเผาเบิร์กซึ่งเป็นหุ่นเพื่อใช้การเสี่ยงทายว่าการระเบิดและเผาไหม้ใช้เวลาเท่าไหร่เป็นการทำนายว่าฤดูร้อนในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับดอกไม้ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างอย่าลืมติดตามกันได้ใน Over the Sea กับ Beautiful Switzerland ค่ะ
4: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
5: Over the Sea
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
3: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495064-659-5466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษ
5: ติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา _ คลินิก
3: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
4: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
1: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
1: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
8: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
9: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
11: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
12: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอม

0: ผ่านกรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
1: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
2: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
1: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
3: ร้อยรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
5: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

0: Light 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905 FM

วันนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับเหมือนว่าเรากำลังจะผ่านหน้าฝนไปแล้วมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับเหมือนว่าฝนก็ได้ตกมาค่อนข้างที่จะเต็มที่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฤดูฝนยังไม่หมดนะครับยังมีอีกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะนะครับอาจจะมีให้เห็นอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่เรื่องไฟไหม้นี่โอ้โหผมตกใจมากนะคือคุณฟังสังเกตไหมครับว่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไฟไหม้ติดกันเลยภายใน1เดือนเนี่ยบางทีห่างแค่วัน2วันเนี่ย3จุดหลักๆอันนั้นก่อนที่ผับดังจะไหม้คือมันไหม้ติดต่อกันแบบเป็นข่าวด้วยนะครับ 3-4 จุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยผมค่อนข้างงงมากเฮ้ยทำไมปีนี้ทำไมข่าวไฟไหม้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่คลองถมอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้คือไหม้แบบติดๆจริงๆแปลกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยฮะจากนี้ไปกันยาตุลา 3-4 เดือนเนี่ยต้องจับตามองแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับก็มีผู้รู้นะครับออกมาเตือนๆกันอยู่ไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะฮะวันพุธที่9กันยายนครับเริ่มต้นกับพิเชษเหมือนเดิมอ่ะพอดีเลยนิดนึงเดี๋ยวพอดีก่อนเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับก็คือปัดดูไปเรื่อยๆปัดดูโซเชียลโน่นนี่นั่นเช็คข่าวอะไรไปก็ไปเจอข่าวล่าสุดที่เพลงนะครับสวัสดีค่ะของลิซ่าโอ้โหสร้างปรากฏการณ์เป็นศิลปินเดี่ยวเอาเฉพาะการเป็นศิลปินเดี่ยวเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดในการอันนี้เฉพาะ YouTube นะครับมียอดเฉพาะใน YouTube เนี่ย4วันเนี่ยยอดไปถึง140ล้านวิวโอ้โหเป็นคนแรกนะครับในบันทึกของ YouTube เขาบอกว่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเนี่ยลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์สถิติใหม่ซึ่งลิซ่ามีสถิติที่อยู่ใน Guinness Book เนี่ยโอ้ประมาณ 7-8 ข้ออันนี้ก็สุดแล้วนะครับล่าสุดทำอีกครับเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถมีเพลงออกมานะครับแล้วก็ยอดทะลุไปถึง140ล้านวิวที่เร็วที่สุดมันเร็วมากสำหรับ4วันกับ140ล้านวิวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเครดิตดีๆเครดิตเจ๋งๆของคนที่คนไทยรักเหลือเกินและเพลงนี้มันเจ๋งมากในโลกโซเชียลเขาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเขาหาว่าลิซ่าเนี่ยไปซื้อโฆษณากับ YouTube เพื่อที่จะมีผลประโยชน์บางหนึ่งในการแลกกับการพยายามปั่นยอดวิวกับเพลงที่กำลังทำอยู่นี้นะครับมีข่าวว่าไปซื้อโฆษณาเพื่อดันเพลงตัวเองอะไรแบบนั้น YouTube เห็นข่าวว่ามันแรงมากก็เลยออกมาแถลงข่าวว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับนะครับมันเป็นระบบของ YouTube ที่มันจะรันอะไรไปเองแล้วคนก็เห็นคนก็กดดูลิซ่าไม่ได้ซื้อโฆษณาใดๆทั้งสิ้นมันเกิดมาจากปรากฏการณ์ของคนที่ดูเองก็เลยสบายใจเพลงนี้ผมเมื่อวานผมพูดบ่อยเพลงนี้จะเป็นมาสเตอร์พีซของลิซ่าต่อไปเพราะเพลงมันเจ๋งมากคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ4วันทะลุ140ล้านวิวใน YouTube ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ลิซ่าสร้างให้กับวงการเพลงโลกครับ

นับจากนี้ไปนะครับเราคอยสังเกตบรรดาซุปตาทั่วโลกที่ทยอยแต่งงานกันแทบจะหมดแล้วเนี่ยพอชีวิตคู่มีความสุขและสมบูรณ์แบบหลังจากนี้มาดูกันครับว่างานที่เคยรุ่งเรืองจะไปต่อหรือว่าทรงหรือว่าจะสุดต้องจับตามองเลยครับเทเลสวิฟไปแล้วนะครับเธอล่าสุดคนที่แต่งก่อนเทเลสวิฟครับดัวลิป้าศิลปินสาวชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายอัลเบเนียก็แต่งงานกับดาราหนุ่มสุดฮอตจากอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นคนอังกฤษด้วยกันและนับจากนี้ไปต้องดูเลยครับคุณฟังว่าดัวลิป้าหลังจากที่เธอก็โอ้โหเหมือนคล้ายๆกับเทเลสวิฟอ่ะก็เปลี่ยนแฟนเยอะนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะของคนที่สวยมากและดังมากและรวยมากมาถึงจุดที่เขาจะต้องเลือกชีวิตคู่เนี่ยเขาก็ต้องลองคบไปก่อนว่าคนนี้คนนี้ผู้ชายคนนี้มันใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเออทำไมมีรักเยอะจังทำไมมากรักจังคนอาจจะมองแล้วแต่จะคิดแต่ว่าชีวิตเขาก็คือชีวิตเขาเขาต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดการใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่ว่าไปซื้อไอติมแล้วก็เปลี่ยนกินหลายๆรสชาติไม่ใช่นะถ้าคุณจะกินไอติมคุณก็ต้องกินอยู่แท่งเดียวหมายถึงว่ารสชาติหรือคุณจะทำอะไรสักอย่างที่มันปักหลักปักฐานโดยเฉพาะเรื่องความรักคุณก็ต้องยึดมั่นกับมันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากดัวลิป้าคือหนึ่งในสาวที่เพิ่งจะแต่งงานผมจำชื่อดาราหนุ่มคนนั้นไม่ได้แต่ว่าดังในอังกฤษนะครับก็แต่งงานกันไปแล้วแต่งแบบเงียบๆด้วยนะนะฮะแล้วทีนี้ต้องดูครับหลังจากที่ดัวลิป้าแต่งงานไปแล้วเพลงล่ะครับงานของเธอจะไปในทิศทางไหนจะดีขึ้นจะทรงหรือจะสุดก็ต้องดูเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่ดัวลิป้าจะแต่งงานเนี่ยโอ้โหเธอทำงานแทบไม่หยุดนะครับมีปล่อยซิงเกิลมีทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากนะครับเยอะมากก็คล้ายๆกับเทเลสวิฟต์เทเลสวิฟต์ก็มีคอนเสิร์ตอีราซึ่งเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครทำได้สร้างมูลค่ามหาศาลเล่นคอนเสิร์ตหนักออกเพลงทำเพลงแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแต่งงานหลังจากนี้พวกเธออาจจะพักผ่อนบ้างเพราะทำงานมาหนักทั้งชีวิตสำเร็จแล้วไปใช้เงินไปใช้ความสุขกับชีวิตคู่บ้างก็คอยจับตาดูแล้วกันคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยพอหลังจากใช้ชีวิตคู่ได้ค่อนข้างจะอิ่มแล้วจะกลับมาปังได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละนะครับจะมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เยอะพอสมควรครับ905 FM

0: Delight
1: วันนี้วันพุธนะครับคุณผู้ฟังครับก็เตรียมตัวครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกประมาณ3วันได้นะครับโลโซออริจินัลคอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง30ปีที่จังหวัดภูเก็ตเริ่มก่อนครับเตรียมตัวครับแป๊บหนึ่งรายละเอียดมาวันนี้ซ้อมร้องเพลงโลโซไปก่อนครับ

อีกหนึ่งเพลงฮิตของพี่เสกโลโซเขานะครับไม่ยอมตัดใจเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะเล่นในคอนเสิร์ตหรือเปล่าคุณผู้ฟังก็ไปลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามากันเต็มวงคือจริงๆแล้วเนี่ยเพลงทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมันสมองของผู้ชายที่ชื่อเสกสรรสุพิมายหรือว่าเสกโลโซบางทีเราก็จำไม่ได้ว่าเพลงที่ฟังอยู่เนี่ยมันเป็นตอนที่ทำในนามโลโซหรือว่าตอนที่พี่เสกเขาทำงานเดี่ยวเพราะพี่เสกเขาออกอัลบั้มเดี่ยวเนี่ยโอ้โหมีหลายชุดมากนะครับเยอะมากจนบางทีเราแยกไม่ออกเลยว่าเพลงนี้มันอยู่ในชุดที่ทำงานร่วมกับวงโลโซหรือว่างานเดี่ยวมันแยกไม่ออกหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากมันสมองคนเดียวคือเสกโลโซนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงก็นั่นแหละครับก็คือโลโซวันที่13กันยายนนี้คุณผู้ฟังครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับมากันมือเบส2คนพี่กลางกับพี่รัฐคุณจะเห็นสมาชิกของโลโซครบทั้ง4คนเลยครับมันพิเศษตรงเนี้ยคือที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่วงโลโซเขาแยกย้ายกันไปเนี่ยพิเศษเขาก็จะมีวงแบ็กอัพก็จะมีคุณเท็ดดี้เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่เล่นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกคนอื่นที่ไม่ใช่โลโซเข้ามาช่วยพิเศษพิเศษก็แน่นอนขายได้อยู่แล้วคนเดียวแต่ว่าอันนี้มันคือความพิเศษที่เขากลับมารวมตัวกันเมื่อหลายปีก่อนกลับมาคืนดีกันหลังจากที่มีปัญหากันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นครบเลยครับพี่ใหญ่พี่เสกพี่รัฐพี่กลางมือเบสเขาจะสลับกันขึ้นนะครับคงไม่มีวงไหนเล่นเบสพร้อมกัน2ทัวร์พี่รัฐแกไม่ค่อยมีปัญหาอภิรัฐแกมีปัญหาเรื่องสุขภาพแกอาจจะยืนระยะยาวไม่ได้ก็เดี๋ยวพี่กลางขึ้นมาสลับนี่คือความพิเศษของครั้งนี้ครับ The Concert 30ใจสั่งมานะครับมีวงเปิดอย่างวงบายพาสอย่างวงกางเกงแล้วก็เสือลูกชายของพิเศษมาเป็นวงเปิดให้ก่อนจะถึงวงโลโซนี่คุณสนุกสนานกันมากมายก่อนแล้วก็ปิดท้ายเกือบ2ชั่วโมงเต็มครับทุกเพลงฮิตขนมาหมดเขาเล่นที่ตลาดวินเทจภูเก็ต77นะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีบัตรรีบครับบัตรราคาต่อท่าน999บาทและต่อโต๊ะได้ 10,000 บาทครับมีทั้งหมด4ที่นั่งและที่สำคัญในรูปแบบโต๊ะ VIP เนี่ยนั่งได้4คนแล้วก็มีเครื่องดื่มให้พร้อมเสร็จสรรพด้วยเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ 5-6 โมงเย็นประตูเปิดก็ไปกันคอนเสิร์ตแน่นอนครับโลโซปิดท้ายชุดออริจินอลเป็นการฉลอง30ปีก่อนจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงเทพวันที่21พฤศจิกายนนี้ลองโทรไปสอบถามไม่ต้องรอครับจองด่วนเบอร์นี้ฮะ0952615942หรือไม่ก็ตรงไปที่ภูเก็ตวอเตอร์ไซด์คือเขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเข้าไปจองก็ได้ที่ภูเก็ตวอเตอร์ไซด์อยู่ใกล้ๆกับวัดแสนสุขนั่นแหละนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตครับนี่คือคอนเสิร์ตการกุศลที่ตั้งใจจริงนะครับจะเอารายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับศูนย์มะเร็งหรือศูนย์รังสารักษีของโรงพยาบาลวชิระนะครับแล้วก็โรตารี่ภูเก็ตเพื่อเอาไปใช้ช่วยเหลือสังคมต่อไปสนุกสนานบานตะไทยแน่ๆคุณผู้ฟังครับนะฮะ13กันยายนนี้ใครที่เป็นสาวกของโลโซพลาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือคุณจะอายุ14คุณก็ไปได้

คุณจะมีอายุ14หรือ40 13กันยายนนี้ไปเจอกันครับตลาดวินเทจ77โลโซเต็มวงครับออริจินอลเดี๋ยวผมจะกลับมาในเบรกหน้าพร้อมกับดีไลท์รีคอมเมนด์ครับมาสรุปความเป็นสุดยอดของเพลงจากเอลล่าแลงรีกูซินเท็กซัสที่ครองอันดับหนึ่งทั้งสองฝากฝั่งเบรกหน้าครับผม

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่อนไขก่อนต
9: ัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง1400กด1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร0659506319
11: รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
14: สวัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมานาเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอันซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องประเพณีส่งแถนค่ะพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างใกล้ชิดจะน่าสนใจยังไงรอติดตามค่ะส่งแถนหรือสู่แถนเป็นแนวคิดหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนใน

0: ภูมิภาคอีสานและลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งสิ่งของหรือคำขอถึงแถนซึ่งในความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้แถนเป็นเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองอยู่ในแดนสวรรค์การสูดกวมหมายถึงพิธีกรรมที่ทำเพื่อบูชาแถนหรือขอพรเช่นการขอฝนขอความอุดมสมบูรณ์หรือขอให้พ้นจากภัยพิบัติโดยจะมีการจัดเครื่องบูชาเช่นการทำบายสีการร้องเพลงหรือบทสวดการปล่อยของบูชาโดยหลังเสร็จพิธีอาจมีการปล่อยสิ่งของหรือเครื่องบูชาลงแม่น้ำหรือเผาเพื่อส่งขึ้นไปถึงแถนค่ะพิธีนี้มักสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการรวมตัวกันในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีโดยพิธีส่งแถนมักจะจัดกันในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อขอฝนและความอุดมสมบูรณ์สำหรับการเพาะปลูกเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกและต้องการขอพรจากแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะตีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีแหกนาหรือว่าแรกนาจะน่าสนใจแค่ไหนและอยู่ที่จังหวัดใดในประเทศไทยรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
2: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษฐ
2: ์905 FM

ังดูเผินๆนะครับมันคล้ายๆโฟมดในยุคไอซุ่งรุ่งเรืองนะครับที่มีโฟมดที่มีสาวๆกามิกาเซ่อะไรแบบนี้นะครับโฟอีฟครับสาวๆยุคใหม่ในยุค Y2K ที่เอาเพลงของปานธนพรมาคัฟเวอร์ได้น่ารักมากเหงาเข้าใจเวอร์ชั่นโฟอีฟ

0: 5 FM
1: Delight Recommended
2: เข้าสู่เบสที่2ครับเอา Delight Recommend มาอยู่ในช่วงนี้กันสักหน่อยละกันนะฮะคุณผู้ฟังครับผมได้รายงานอันดับเพลงไปแล้วเมื่อวันจันทร์และวันอังคารนะครับผลปรากฏว่านี่คือประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าของผู้หญิงที่ชื่อว่าเอลล่าแรงรีนะครับเธอสามารถนำพาเพลงที่ชื่อว่า Cruisin' Texas เจ๋งที่สุดในโลกนะครับด้วยการครองอันดับหนึ่งทั้งฝั่งยุโรปและฝั่งบ้านตัวเองคือ Billboard Chart UK Chart ครับเมื่อวันจันทร์ในที่สุดเพลงนี้ Cruisin' Texas ก็สามารถขึ้นสู่อันดับหนึ่งจนได้หลังจากที่จออันดับ2อันดับ3มานานปล่อยให้เพลงRent Me In นะครับโอ้โหครองความสำเร็จอย่างยาวนานถึง23สัปดาห์ที่ครองอันดับ1นั่นคือเพลง Country ในกลิ่นของยุโรปนะครับและวันนี้ครับ Rent Me In ถูกเพลงเนี้ยครับ Cruisin' Texas ของ Ella Langley เตะหล่นลงไปอยู่อันดับที่7นู่นเลยครับน่าจะหายไปจากชาร์ตอีกหรือไม่ค่อยดูเพราะเพลงนี้ก็แข่งกัน2ฝากฝั่งแต่ว่าในที่สุดก็ต้องเพียงพำให้กับต้นตำรับ Countryอย่างเอลล่าแรงลี่กับเพลง Cruisin' Texas และยังครองความเหนียวแน่นสุดๆนะครับก็ยังครองในบ้านตัวเองนะครับมาอย่างยาวนานเช่นกันจน20สัปดาห์ที่เพลง Cruisin' Texas ครองอันดับ1เพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับเป็นที่1ครับคุณฟังครับ Cruisin' Texas ทั้ง2ฝากฝั่งทั้ง UK Chart และ Billboard Chart ที่อยู่ในอันดับที่1ทีนี้เรามาทำความรู้จักเจ้าของเพลงนี้กันนิดนึงเอลล่าแรงลี่เนี่ยครับเป็นสาวคันทรีชาวอเมริกันขนานแท้เลยก็ไทยพูดง่ายๆคือเป็นนักร้องลูกทุ่งของอเมริกาเอลล่าแรงลี่เนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับคือเธอได้รับอิทธิพลเรื่องของการเขาเรียกความเป็นศิลปินในเลือดเนื้อเชื้อไขมาตั้งแต่เด็กๆครับก็มาจากคุณปู่ของเธอนี่แหละนะครับเล่นเปียโนด้วยกันร้องเพลงด้วยกันตั้งแต่เด็กๆจนคุณปู่เสียเธอก็เริ่มฝึกดนตรีด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มแต่งเพลงโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอยู่ในท้องทุ่งเลี้ยงวัวของครอบครัวคิดดูสิฮะเธอใช้ชีวิตแบบว่าคันทรีจริงๆแต่สมัยเด็กๆจนเริ่มโตมาสั่งสมประสบการณ์ในการแต่งเพลงเล่นดนตรีถึงแม้ปู่จะเสียไปเธอก็ยังคงเล่นดนตรีเริ่มหัดแต่งเพลงนะฮะโดยเธอเริ่มเอาจริงเอาจังตั้งแต่ปี2017ก็จริงๆแล้วถือว่าเอลล่าแรงลี่นี่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นศิลปินหน้าใหม่พอสมควรนะฮะมาเริ่มต้นจริงๆก็ประมาณสักปี2020ขึ้นไปเนี่ยเริ่มออกอัลบั้มมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จและมาพีคสุดๆก็ปีนี้แหละคุณผู้ฟังครับเราไม่เคยเห็นเอลล่าแรงลี่สามารถมีเพลงที่ขึ้นอันดับ1 Billboard Chart ได้ยาวนานแบบนี้มาก่อนและที่สำคัญยังสามารถที่จะไปขึ้นอันดับ1ของ UK Chart ในฝั่งอังกฤษฝั่งยุโรปทั้งหมดได้ด้วยนี่คือครั้งแรกเลยครับที่เอลล่าแรงลี่ประสบความสำเร็จและขึ้นเป็นเจ้าแม่คันทรีแบบเต็มตัวและผมเชื่อว่า Grammy Award ในปีนี้เอลล่าแรงลี่เธอจะต้องได้รางวัล Grammy Award อย่างแน่นอนน่าจะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งกล่องเธอขึ้นหิ้งวงการเพลงคันทรีไปเรียบร้อยครับคุณผู้ฟังครับสำเร็จปลดล็อกชีวิตเรียบร้อยด้วยเพลงนี้ครับ Cruisin' Texas Ella Langley
1: Delight Recommended

ตลอด40ปีนะครับคุณผู้ฟังครับสองพี่น้องคู่นี้เขาทำให้คนไทยที่ฟังเพลงไทยสุขใจมาตลอด40ปีได้แล้ววันนี้ถึงเวลาที่เขาทั้งสองจะได้พักผ่อนกันสักทีแล้วครับหลังจากที่ตรากตรำกับการทำเพลงฮิตมากมายนะครับร่วมกับค่ายแกรมมี่มากว่าประมาณ40ปีเลยครับนี่ถือว่าเป็นการอำลาคอนเสิร์ตนะครับในรอบ40ปีเป็นคอนเสิร์ตซึ่งตรงกับวันนี้พอดีผมก็เลยถือโอกาสนี้ครับคือต้องพูดถึงว่าเราคนยุค90 80จนถึง90เนี่ยคืออัศนีวสันต์เนี่ยบ้าหอฟางแต่ชุดแรกไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังครับร่วมประมาณ40ปีแล้วช่วงที่ไม่ได้ทำอัลบั้มใหม่พี่ป้อมกับพี่โต้ก็ออกไปอยู่กับค่ายสิงห์ไม่ได้อยู่แกรมมี่แล้วก็มีคอนเสิร์ตคือช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคอนเสิร์ตเกือบแทบทุกปีเลยนะครับแล้วมาถึงณวันนี้ครับพี่ป้อมอัศนีโชติกุลอายุ71ปีคุณผู้ฟังคนอายุ71ปียังเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีคนไปดูเต็มฮอกันอยู่เลยอ่ะคิดดูซิว่าคือเป็นไอดอลขนาดไหนฮะในยุค80ถึง90สำหรับพี่ป้อมอัศนีและน้องชายวสันต์โชติกุลอายุ69ปีนะฮะพี่โต๊ะเนี่ยตรงกับปี69เลยครับ2569แกอายุ69ปีพี่โต๊ะแล้วพี่ป้อมอายุ71ปีห่างกันประมาณ2ปีพี่น้องคู่นี้แท้ๆจากเมืองเลยมากรุงเทพแล้วก็ในที่สุดค่อยๆทำจนสำเร็จและกลายเป็นตำนานของวงการเพลงในบ้านเราอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคอนเสิร์ตคงได้ข่าวนะครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาที่คอนเสิร์ตรอบแรกเลยเมื่อวันที่2เนี่ยเล่นๆอยู่แล้วเก้าอี้ที่นั่งที่ดูคอนเสิร์ตมันซุดเขาก็กลัวว่าจะอันตรายเขาก็เลยยกเลิกคอนเสิร์ตไปแล้วก็ทีนี้ประกาศในงานว่าคอนเสิร์ตจะมาเล่นปิดทดแทนให้ในวันที่9กันยายนตอนแรกคนก็เซ็งว่ายกเลิกคอนเสิร์ตทำไงแต่ผลปรากฏว่าหลังจากที่ยกเลิกแล้วเลื่อนมาเป็นวันที่9ประมาณ 80-90% ครับคุณฟังครับคนที่ไปดูคอนเสิร์ตบอกโอ้โหดีมากเพราะว่าจากวันแรกที่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วจะมาได้ดูเป็นวันสุดท้ายแทนก็คือวันนี้ครับปิดฉากเลยครับคงไม่มีคอนเสิร์ตอีกแล้วครับเพราะว่าพี่ป้อมกับพี่โต๊ะแกเหนื่อยแล้วนี่คือการประกาศแบบชัดเจนมากคุณผู้ฟังครับคือประกาศชัดเจนจริงๆชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับชื่อคอนเสิร์ตบอกอยู่แล้วผมจำชื่อไม่ได้ชื่อมันยาวนะฮะแต่ใช้เพลงที่ชื่อว่าลาก่อนนี่แหละมาเป็นทีมในคอนเสิร์ตแล้วก็จะเป็นเพลงคืออย่างนี้ฮะบรรยากาศของคอนเสิร์ตที่ผ่านมาทั้งหมดทุกรอบเนี่ยตอนที่เล่นเพลงลาก่อนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังที่ไปดูคอนเสิร์ตน้ำตาแบบบางคนร้องไห้แบบโอ้โหแบบคืออะไรอาวรอะไรอาวรพี่ป้อมกับพี่โต๊ะเพราะว่าจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตอีกแล้วจริงๆแกหยุดแล้วครับ69ปีกับ71ปีคิดดูสิฮะแต่อาจจะมีปล่อยเพลงมาหรือว่าไปแจมกับคนอื่นแต่ว่าคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอัศนีวสันต์จะไม่มีอีกแล้วนี่คือครั้งสุดท้ายปิดฉากคอนเสิร์ตตลอด40ปีที่รับใช้แฟนเพลงมาชื่อคอนเสิร์ตนะฮะคุณผู้ฟังครับอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายลาก่อนแล้วผมจะเปิดเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับผมเคยดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมกับพี่โตที่สะพานหินดูแล้วก็ถือว่าอย่างน้อยนอนตายตาหลับคอนเสิร์ตมันมากเราได้ดูแล้วส่วนใครไม่เคยดูก็อาจจะรู้สึกเสียดายไม่ได้ดูก็ดูในเนี้ยใน YouTube เอาเป็น2ศิลปินพี่น้องที่สุดยอดที่สุดนะครับของวงการเพลงที่นับจากนี้ไปเราจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตของทั้ง2ท่านแล้วครับลาก่อน

คอนเสิร์ตจะเริ่ม6โมงเย็นในเย็นนี้นะครับพร้อมแขกรับเชิญพิเศษมีพี่ตู่นันทิดามาและพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนมาร่วมอำลาแฟนเพลงของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะในคอนเสิร์ตสุดท้ายลาก่อนโอ้ถ้าผมอยู่กรุงเทพผมไปแน่ๆเสียดายมากครับอัศนีก็ที่สุดแล้วพี่หนุ่ยนี่โอ้โหเสียดายคืนนี้ครับปิดท้ายคอนเสิร์ตเดี๋ยวมีบรรยากาศมาให้ดูแน่นอน

0: อเดลครับคุณผู้ฟังครับศิลปินสาวชาวอังกฤษที่โอ้โหอยู่บนหิ้งฮะคุณภาพคับแก้วจริงๆนะครับตอนนี้กำลังอารมณ์ติสครับพักงานแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีเพลงใหม่ให้ฟังแฟนเพลงเรียกร้องมากว่าเมื่อไหร่อเดลจะมีอัลบั้มใหม่มาให้ฟังโอ้โหแบบมหาศาลทั่วโลกฟังเพลงเก่าไปก่อนนี่คือเพลงที่อยู่ในช่วงปี2008 2008นะครับอีกหนึ่งเพลงดีๆของเธอครับ Make You Feel My Love เสียงร้องที่เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของเธอกับเสียงเปียโนวันโอ้โหสุดนะฮะ Make You Feel My Love Adele คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายของวันพุธที่9กันยายนไปดูเรื่องราวของโอ้คนลุกเลยฮะพูดสิงเน่ๆครับที่จะเข้าเวทีประกวดในรอบสุดท้ายนัดชิงชนะเลิศ22กันยายนนี้มีเรื่องสุดมหัศจรรย์ที่บอกเลยว่าตั้งแต่มีอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยแม้กระทั่งคนในอเมริกาที่เข้าประกวดคนทั่วโลกเข้าประกวดไม่เคยมีใครทำปรากฏการณ์นี้ได้ครับเนเน่คือคนไทยคนแรกเด็กตัวเล็กๆอายุ16ปีจากเมืองไทยจากจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยไปไกลถึงขนาดสร้างสิ่งใหม่สถิติใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนในอเมริกาก็อตทาเลนต์เวทีเบอร์หนึ่งของโลกสำหรับการประกวดนี้นะครับโอ้โหเหลือเชื่อมากน้องเนเน่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรที่ผมพูดอยู่เบรกหน้ากลับมานะครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
3: ์ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์เดอะวิลล่าออร่าคลินิกยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69E
10: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ

ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิตหากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: กันยายนที่ Go Wholesale ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้มะนาวจะพาทุกท่านไปรู้จักกับประเพณีแฮกนาหรือในบางพื้นที่เรียกว่าประเพณีแรกนาซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างชาวนาดินน้ำและพระแม่โพธิ์ศพค่ะประเพณีแฮกนาหรือที่เรียกกันว่าแรกนาเป็นประเพณีพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นทำนาของชาวไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานประเพณีนี้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเกษตรกรรมและความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวนาในท้องถิ่นถือเป็นการบูชาและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและบรรพบุรุษเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีและปกป้องข้าวจากภัยพิบัติต่างๆค่ะเมื่อกำหนดวันฤกษ์ดีสำหรับการประกอบพิธีแล้วชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเส้นไหว้เตรียมอุปกรณ์การไถนาและเริ่มต้นพิธีกรรมด้วยการไหว้และบูชาพระแม่โพธิ์ศพเทวดาและผีบรรพบุรุษณศาลหรือบริเวณกลางนาผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะกล่าวคำขอพรให้ฤดูการเพาะปลูกเป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากนั้นจะมีการไถแปลงนาเป็นครั้งแรกถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการเพาะปลูกหลังเสร็จพิธีจะมีการจัดเลี้ยงอาหารร่วมกันของชาวบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนบางพื้นที่อาจมีการละเล่นพื้นบ้านเช่นการแสดงหมอลำหรือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีกด้วยในปัจจุบันประเพณีแฮกนาอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าในอดีตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปของชีวิตและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยแต่ในบางชุมชนยังคงมีการจัดพิธีนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและแสดงถึงมรดกที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งสมควรได้รับการอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ายังคงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยจะเป็นที่ไหนรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

นักแสดงสาวสวยครับนอกเหนือจากการแสดงที่เยี่ยมการร้องเพลงก็ไม่แพ้จริงๆแล้วน้องโบเมรดาเนี่ยเข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยเกือบจะเป็นนักร้องแบบเต็มตัวอยู่แล้วนะครับกับค่ายเพลงในเครือของ RS แหละถ้าจำไม่ผิดนะแล้วไม่รู้ยังไงไปมาหันมาทางการแสดงแล้วก็โดดเด่นในเรื่องการแสดงก่อนแต่ก็ไม่ทิ้งการร้องเพลงเพราะว่าเธอทำได้ดีไม่แพ้กันโบเมลดาครับล่าสุดจากเธอครับเจอเธอปุ๊บฉันก็รักปั๊บเบรกสุดท้ายของวันพุธที่9กันยายนกับพี่เชษฐ์ดีไลท์905 FM ครับ Baby Monster ในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกนะตอนนี้ครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เอาละครับคุณฟังครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับในเบรกที่แล้วนะครับว่าแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่คนไทยกำลังเฝ้ารออีกหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายรอบไฟนอลอเมริกา Got Talent นะครับนั่นก็คือวันที่22กันยายนเดือนนี้นะครับอีกกี่วันเนี่ยประมาณ10กว่าวันนะฮะเราจะได้เชียร์น้องเนเน่กันทั้งโลกนะฮะซึ่งแน่นอนครับก่อนการประกวดครั้งนี้ก็มีเรื่องราวของน้องเนเน่ในโลกโซเชียลมากมายแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราต้องฟังเอาไว้แล้วก็มันน่าทึ่งมากมันเป็นสิ่งที่แบบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณผู้ฟังแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับคนไทยตัวเล็กๆเด็กอายุ16ปีที่อยู่ๆไปอยู่ในตรงนั้นเวทีระดับโลกที่สุดแห่งโลกดนตรีเนี่ยนะครับแล้วฉายแววแล้วโอ้โหสร้างสิ่งมหัศจรรย์ก็คืออย่างนี้ครับเนเน่เนี่ยคุณฟังครับเป็นผู้ประกวดที่ทางฮาวีเนี่ยนะครับฮาวีแมนเดลเนี่ยกรรมการรุ่นใหญ่รุ่นหลักที่อยู่ในรายการนี้มาตลอดกว่า10ปีนะฮะฮาวีแมนเดลนะครับบอกว่าเชื่อไหมว่าปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่มีการจัดการประกวดอเมริกา Got Talent ไม่เคยมีผู้ประกวดคนไหนที่สามารถทำแบบนี้ได้คืออะไรครับในการครองใจผู้ชมทั่วโลกได้สำเร็จก็คือวัดจากโซเชียลเนเน่รอยัลของเราคุณผู้ฟังครับหลังจากกวาดยอดชมบนโซเชียลเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้แข่งขันทั้งหมดที่เคยมีมาครับเอาเฉพาะแค่ตรงนี้นะ TikTok Facebook YouTube เนี่ยรวมกันนะตอนนี้750ล้านวิวคุณฟังครับโอ้750ล้านวิวเกือบพันล้านวิวซึ่งมีโอกาสทะลุพันล้านวิวเนี่ยคือเป็นการตอกย้ำถึงตัวเต็งของการประกวดครั้งนี้อย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะคลิปการแสดงรอบควอเตอร์ไฟแนลบน YouTube ล่าสุดเนี่ยที่เล่นเพลงของ Soundgarden เนี่ยนะครับพุ่งถึง12ล้านวิวภายในเวลาเพียงแค่10วันซึ่งทิ้งห่างคู่แข่งทั้งหมดยังไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้มาก่อนฮาวีแมนเดลยังอึ้งและยังตกใจว่าโอ้โหตั้งแต่ทำงานมาด้านนี้ในรายการนี้ไม่เคยมีผู้ประกวดคนไหนทำได้แบบนี้มาก่อนนี่คือคนแรกของโลกในรายการนี้ซึ่งเหลือเชื่อมากคนฟังและฮาวีแมนเดลก็บอกว่าเธอคือลูกสาวของโลกคือก้าวข้ามกำแพงภาษาจนครองใจผู้ชมทั่วโลกได้สำเร็จน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นสาวหน้าตาแบบธรรมดาคนหนึ่งนะครับเวลาอยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่บนเวทีใช้ชีวิตปกติเธอเหมือนเด็กสาวคนหนึ่งนะครับเด็กบ้านๆของรอดภูเก็ตนี่แหละที่แบบไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่พอเธอกระโดดขึ้นเวทีจับกีตาร์ร้องเพลงโอ้โหวิญญาณร็อกเกอร์สาวมันคนละคนเลยนี่ฮะคือจิตวิญญาณที่ยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับ22กันยายนเตรียมตัวนี่คือคนไทยคนแรกที่ไปสร้างประวัติศาสตร์ทำเรื่องน่าทึ่งแบบนี้ยอดโซเชียลไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้มาก่อนผู้ประกวดทั้งหมดแม้กระทั่งคนอเมริการ้องเพลงดีขนาดไหนก็ทำไม่ได้นี่เป็นคนแรกครับที่หยิบกีตาร์มาเล่นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของเธอที่ทำได้อย่างธรรมชาติและก็ร้องออกมาจากเสียงที่เป็นธรรมชาติพลังทุกอย่างการเล่นมันสุดเพอร์เฟกต์นะฮะและนี่คือเพลงที่3เพลงแรกคือซอมบี้เพลงที่2คือฮิสทอรีของวงมิวและเพลงที่3ที่ทำให้เธอเข้าสู่โกบัสเตอร์โดยเมลบีของวงสไปเกอร์เป็นคนกดนะครับปุ่มทองให้งานของซาวการ์เด้นเพลงนี้ส่งให้เธอไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับแบ็คโฮซันฟังต้นฉบับครับซาวการ์เด้น

นี่แหละครับเพลงที่น้องเนเน่เลือกเล่นสดๆทั้งเล่นกีตาร์ทั้งร้องบนเวทีล่าสุดที่ผ่านมางานของร็อกในตำนานอีกวงหนึ่งของอเมริกาครับวง Soundgarden Black Hole Sun

0: All Around
1: 905 All Around
2: คุณผู้ฟังครับต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามก็คงจะทราบดีนะครับส่วนใครไม่ติดตามเดี๋ยวย้อนให้อีกนิดนึงคือเมื่อวานนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเพลงสวัสดีค่ะของลิซ่านะครับซึ่งทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับในเพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าเนี่ยเอาสถานที่ต่างๆสถานที่เที่ยวสำคัญสำคัญนะครับมาอยู่ใน MV นะครับถึง5สถานที่เมื่อวานนี้ผมก็พูดไปแล้วก็มีดิฟแบงคอกซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเป็นแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาที่กรุงเทพแหล่งที่2คือซอยงามดูพรีนะครับเอาเวทีมวยมาไว้ตรงนี้เลยนะครับและมาเหลืออีก3จุดนะครับจุดที่3ครับซอยเฉลิมเขียดเนี่ยขออภัยครับซอยเฉลิมเขตนะครับซอยเฉลิมเขตเป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่น่าสนใจในเพลงสวัสดีของลิซ่าคือซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์เฉลิมเขตก่อนจะถูกมานำเป็นใช้เป็นฉากเงานักเต้นใน MV ด้วยบรรยากาศของอาคารและพื้นที่โดยรอบทำให้ฉากนั้นมีกลิ่นอายกรุงเทพในวันวานย้อนไปนะครับแฝงเสน่ห์แบบย้อนยุคได้อย่างลงตัวจุดที่4ครับหัวลำโพงคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คุ้นตากันอย่างหัวลำโพงสถานีรถไฟกรุงเทพที่กลายเป็นฉากสำคัญใน MV ตัวนี้นะครับโดยลิซ่าปรากฏตัวในชุดเขาเรียกว่าบอดี้สูทสีแดงปักลวดลายมวยไทยคือเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ภาพทีเซอร์อยู่แล้วนะครับที่เห็นตอนเป็นทีเซอร์นะครับ MV เต็มตัวก็ปล่อยออกมากลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำของเพลงที่ถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางณตอนนี้นะครับ4วัน140ล้านวิวใน YouTube โอ้โหสุดมากและ5ครับสุดท้ายถนนรองเมืองครับเป็นถนนย่านเก่าใกล้หัวลำโพงซึ่งปรากฏเป็นฉากที่ลิซ่าเดินไปตามถนนอย่างโดดเด่นแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดกันว่าสวัสดีค่ะเหมือนกับชื่อเพลงคือถ่ายทอดความเป็นไทยคุณผู้ฟังครับเชื่อมคือเชื่อมโยงกับชื่อเพลงได้อย่างน่ารักและเป็นอีกหนึ่งมุมของกรุงเทพที่แฟนๆสามารถแวะไปสัมผัสบรรยากาศตามรอย MV เพลงสวัสดีค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับลิซ่ายังทำหน้าที่เป็นคนไทยไม่เคยขาดนี่คือสิ่งที่โอ้โหคือแบบเป็นคนไทยที่รักเมืองไทยถึงแม้ว่าตัวเธอจะ go inter เธอไม่ต้องจำเป็นแบบนี้ก็ได้ผมว่าไม่มีใครบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาคงไม่ได้ขอด้วยเพราะว่าโอเคลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ในปีนี้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ผมคิดว่าลิซ่ามีเรื่องนี้อยู่ในหัวอยู่แล้วก็ตั้งแต่เพลง Rockstar มาหรือก่อนนั้นก็จะพยายามใส่ความเป็นไทยเข้าไปตลอดในงานเดี่ยวของเธอนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลิซ่าเอาไปใส่5จุดสำคัญในกรุงเทพผมเชื่อว่าเพลงนี้กำลังอยู่ในช่วงที่คนทั้งโลกดูกันนะครับคงจะมาตามรอยลิซ่าในการมาจุดต่างๆในมิวสิกวิดีโอที่ได้เห็นกันด้วย
0: 905 All Around
1: 905 All Around
2: วายรัลที่ร้อนแรงที่สุดครับสวัสดีค่ะลิซ่า

0: อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มาเอามารีมิกให้มันแปลกๆไปนิดนึงนะฮะ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับก่อนไปก็ขอบคุณรวบเลยครับณที่แห่งเดียวกรุงศรีออโต้คุณผู้ฟังครับนะฮะถ้าใครจะเอารถมาทำไฟแนนซ์ในภาวะเศรษฐกิจที่มันโอ้โหแย่เหลือเกินครับไม่รู้จะพูดไงแล้วคุณผู้ฟังครับก็แก้ปัญหาก่อนครับให้มันผ่านไปให้ได้มีมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ก็เอาเล่มมาครับมาจัดไฟแนนซ์ที่นี่ในช่วงนี้เขามี Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าไม่ใช้ไม่เสียดอกนะครับแถมลดต้นนะครับลดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกก็ยิ่งลดนะครับภายใน1ชั่วโมงรู้เรื่องนี่คือการทำไฟแนนซ์กับ Car Forecast พร้อมใช้และอีกอันนึงครับแน่นอนครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันลดเบี้ยเซฟเซฟเศรษฐกิจแบบนี้เงินในกระเป๋าไม่ค่อยมียิ่งใครขับรถยนต์โอ้โหหนักนะครับแต่ครั้งนี้กรุงศรียื่นมือมาช่วยพี่น้องชาวไทยนะครับในการให้คุณประกันรถด้วยเบี้ยเซฟๆหลักร้อยครับไม่ถึงพันครอบคลุมทุกอย่างทั้งคุณและรถทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเข้าไปคุยครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆนะครับที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้ซูเปอร์ชิปทั้งไฟแนนซ์กับ Car Forecast แล้วก็ประกันรถเบี้ยเซฟๆที่เดียวกันครับเบอร์เดียวกันครับ076361-400กด1นะครับช่วยแก้ปัญหาการเงินของคุณในช่วงนี้ครับสักครู่พบกับ DJ Bogie นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายนเราเจอกันใหม่เที่ยงถึงบ่าย3วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะวันนี้พี่เชษฐไปก่อนสวัสดีครับ

0: will be back.
1: We will be back.
2: นอนกลนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
3: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกลนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกลนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกลนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคส์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
3: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็น

0: ลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
1: ่
2: อนไขก
1: ่
2: อนต
3: ั
2: ดส
3: ิน
2: ใจทำประก
3: ัน
2: ภ
3: ั
2: ยท
3: ุ
2: กคร
3: ั้ง400-1
4: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
5: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกข์มากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต
5: ่อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
5: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: ังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: Beautiful Love ครับก่อนหน้านั้นแสงแรกเราก็ลั่นทมจาก AC7 กันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับ905รมดีนะครับผมกับโบกี้วันนี้วันอังคารไม่ใช่สิวันนี้วันพุธดิหลงวันพุธที่9กันยายนครับผมวันที่9เดือน9นะอุ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาหลายคนอยู่หน้าจอนี่ก็อยู่ด้วยนะอยากจะรู้จังเลยว่าไอ้โปร 9.9 ของแต่ละแพลตฟอร์มนี่มันจะเป็นยังไงกันบ้างสรุปจิ้มไม่เคยทำทุกอย่างนะฮะวันนี้หลายคนก็คงจะได้ของถูกสินค้าดีกันไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับคนนึงเนี่ยไม่เคยจิ้มทันอ่ะเขาอ่ะบางทีไม่รู้เหมือนกันว่าก็กระทำบุญมาด้วยอะไรกันนะซื้อของได้ในราคาพิเศษแบบนี้น่าอิจฉาจริงนะครับผม905อารมณ์ดีครับกับโบกี้ครับและ LINE ID 905 FM นะฮะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับมีโลโก้ครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: พูดถึงโปร 9.9 อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปตกอกตกใจว่าซื้อไม่ทันในงวดนี้เดี๋ยวคุณก็รอเดือนหน้านะโปรวันที่10เดือน10 10.10 11.11 12.12 นะปีนึงก็จะมีให้ทำกันเล่นกันทำคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาใน12ครั้งเลยทีเดียวซื้อกันตาแฉะนะครับขอบคุณมีโลโก้นะครับคุ้มครบจบที่เดียวครับผมที่นี่เลยถ้าไปในเรื่องงานปักงานสกรีนคุณไม่ต้องไปรอวันที่9เดือน9วันที่10เดือน10หรอกที่นี่วันไหนก็ได้ตามที่คุณอยากจะสั่งงานปักงานสกรีนเขาคุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีโรงงานตัดเย็บเสื้อเองด้วยนะครับคุณจะได้ทุกไซส์ทุกสีทุกขนาดจะมีงานหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนนะชุดกีฬาพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะครับไม่จำกัดสีโลโก้เบอร์โทรต่างๆเหล่านี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยครับพร้อมให้คำปรึกษากันอยู่แล้วนะครับมีโลโก้นี่เขาอยู่ที่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะเบอร์โทรไปเลยครับ0966379000 LINE @miloko facebook มีโลโก้แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนะครับ

ื่อเพลงก็จะยาวๆหน่อย Your Goodbye Still Echo อะไรแล้วนะ In My Heart นะครับผมแหมยาวไปนิดนึงกับชื่อเพลงนะครับผมขอบคุณกันด้วยกับ Rushwood Clinic นะครับกับคุณหมอเชนคุณผู้ฟังยกผิวแล้วก็สร้างคอลลาเจนไปพร้อมๆกันถ้าทำได้พร้อมกัน2อย่างแบบนี้เนี่ยนะครับคุณสนใจไหมครับกับโปรแกรมดีๆแบบนี้ปัจจุบันที่มีแนวคิดในการดูแลผิวแบบใหม่เรียกว่าไฮบริดฟิลเลอร์นะครับผสานคุณสมบัติของการเติมเต็มโครงสร้างผิวเข้ากับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือใบหน้านี่จะดูยกขึ้นเล็กน้อยทันทีครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปผิวจะค่อยๆแน่นขึ้นและดูสุขภาพดีขึ้นนะที่ Rushwood Clinic นะครับการรักษาจะถูกแบบตามโครงสร้างใบหน้าโดยคุณหมอเชนครับเพื่อให้ผลลัพธ์ดูสมดุลแล้วก็เป็นธรรมชาติสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่ Rushwood Clinic 093-471-9888ครับ

0: พกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรล

0: แองสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา_คลินิก
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
9: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
10: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนียฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
9: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
5: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/9A
12: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Scor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Scor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
13: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
14: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
0: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
2: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับ Social Saturday 5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัด Hangout กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆ DJ ตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่ม Social Saturday โทร076-682-900
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ทั่วไทย Delike Thailand
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delike Thailand
5: สวัสดีค่ะ Delike Thailand พบกับแนวเช่นเดิมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของเสน่ห์ดนตรีล้านนาค่ะวันนี้นะคะมนาจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับเสียงแห่งขุนเขาท่วงทำนองแห่งวัฒนธรรมล้านนากับเครื่องดนตรีที่เปรียบเสมือนหัวใจของชาวเหนือกับตอนการละเล่นสล้อซอซึ่งเสน่ห์ล้านนากับเสียงดนตรีแห่งวิถีไทยค่ะสล้อเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีค่ะมีรูปร่างคล้ายไวโอลินของตะวันตกแต่กลับอบอุ่นไปด้วยเสน่ห์แห่งไม้ไทยแกนกลางของสล้อทำจากไม้ขนุนเนื้อดีมีสายเพียง2สายเมื่อใช้คันสีขึงด้วยขนหางม้าลูบไล้ไปตามสายเสียงที่ได้จึงมีความนุ่มนวลอบอุ่นดังเสียงกระซิบของสายลมในยามค่ำคืนค่ะซอเปรียบเสมือนเสียงของชาวล้านนาเพื่อใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักในการขับซอหรือการร้องเพลงเล่าเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตซอมี2ประเภทที่ได้รับความนิยมค่ะได้แก่ซออู้ที่ให้เสียงทุ้มลึกดังเสียงก้องกังวานของขุนเขาส่วนซอด้วงให้เสียงที่แหลมใสสดใสราวกับเสียงนกน้อยที่ขับขานในยามรุ่งอรุณค่ะต่อมาซึ่งค่ะเป็นเครื่องดีดที่ให้จังหวะสนุกสนานคล้ายกีตาร์พื้นเมืองมีเสียงใสกังวานสร้างความรื่นเริงในงานมงคลและยังเป็นเครื่องดนตรีสำคัญที่ขาดไม่ได้ในวงสล้อซอซึ่งที่มักใช้บรรเลงประกอบฟ้อนเล็บฟ้อนเงี้ยวหรือฟ้อนเทียนค่ะสล้อซอซึ่งจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดนตรีค่ะแต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงความรู้สึกและวิถีชีวิตของชาวล้านนาเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกล่อมเด็กเสียงบรรเลงในงานบุญหรือขับขันในค่ำคืนที่เครือญาติได้มาล้อมวงกันซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าเสียงล้านนาจะยังคงอยู่เคียงคู่กับขุนเขาไทยไปอีกราบนานเท่านั้นค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเช็คอินเล่าเรื่องภูมิปัญญากันที่ไหนอย่าลืมรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
4: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

Starlight 905 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM 905อารมณ์ดี

นี่คือเพลงรักจากกิตติมันดาวนะครับและโต๋ศักดิ์สิทธิ์ด้วยก่อนหน้านั้นครับผมสล้อนะฮะเอาไม่ใช่ไม่ใช่เพลงสล้อเป็นตอนที่3สารคดีผมเอามารวมเป็นเพลงได้ไงเนี่ยชั่วโมงที่2นะครับผมคุณผู้ฟังครับมีงานอีเวนต์มาฝากคุณกันอีกแล้วอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะกับ Social Saturday บริเวณลำไลฟ์สตรีท12วันที่12นี้นะครับตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปเขาอยากให้ภูเก็ตนี่มีฟิลแบบคนมายืนชิวๆยืนสังสรรค์กันริมถนนให้เส้นดีบุกมีสีสันขยายความเจริญอย่างต่อเนื่องนะครับมาจากเมืองเก่านะฮะมีดีเจด้วยนะโอ้น่าไปนะครับผมเพราะงั้นใครที่สะดวกนะวันนั้นนั่นแหละนะครับวันเสาร์นี้นะฮะวันเสาร์ที่12นะครับกันยายนนี้นี่แหละนะเพราะงั้นใครอยากจะไปเอนจอยไปฟังดีจงดีเจนะฮะไปสังสรรค์กันโซเชียลแซทเดย์ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้แวะมากันได้5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ

0: เริ่มใหม่ที่ฉันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยยิ่งชิดยิ่งคิดนะฮะ We Go Up ครับผม Baby Monster นั่นเองนะฮะกลับมาในเบรกที่2ครับในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะฮะกับ Go Wholesale นะครับผมสำหรับ Go Wholesale นะครับที่นี่ครับคุณอย่าลืมนะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการนะครับที่นี่เขาจัดแคมเปญพิเศษมาฝากคุณกันอีกแล้วนะครับก็ถือเป็นครั้งแรกกันเลยกับวงการค้าส่งโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการนะครับคุณฟังที่รักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยมาเปลี่ยนประสบการณ์การช็อปแบบใหม่กับแคมเปญโกสติ๊กเกอร์ครับแปะอะไรก็ได้ลดนะเปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้ทั้งสนุกแล้วก็คุ้มกว่าเดิมด้วยแนวคิดง่ายๆแลกแปะลดนะครับให้สมาชิกเลือกได้ด้วยตัวคุณเองว่าจะลดสินค้าอะไรความพิเศษของแคมเปญนี้ก็คือการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ส่วนลดเนี่ยให้กลายเป็นตัวช่วยเพิ่มความคุ้มให้กับคุณอยากลดอะไรเลือกเองเลยแปะเองเลยครับคุ้มเองที่ Go Wholesale นะฮะเขาตั้งใจจัดแคมเปญนี้เป็นมากกว่าโปรโมชั่นลดราคานะครับนี่คือประสบการณ์การช็อปที่ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมแล้วก็เลือกความคุ้มได้ด้วยตัวคุณเองนะฮะวันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับกับแคมเปญ Go Sticker แปะอะไรก็ได้ลดนะครับ Go Wholesale ทุกสาขาความคุ้มที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาเลือกให้ทั้งนี้คุณเลือกด้วยตัวคุณเองเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ Facebook Go Wholesale แปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับ
1: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ประมูลไปเลยปะนะครับกับ Messenger ก่อนหน้านั้นฉันมาไกลจากเล็กรัชเมศนะครับขอบคุณกันไปเอสคอร์กันด้วยทำไมลิ้นพันกันจังเลยเอสคอร์นะคุณผู้ฟังครับที่นี่เขาเป็นผู้ผลิตถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์คุณผู้ฟังมองหาถังต่างๆเหล่านี้นะครับติดต่อเอสคอร์กันได้นะครับวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์เนี่ยมีความแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ง่ายๆเลยแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยที่นี่เขามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ในจังหวัดภูเก็ตติดต่อสอบถามขอคำปรึกษากันได้เลย076528612นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: ครั้งหนึ่งเคยมีปลาประหลาดใต้ทะเลลึกที่หน้าตามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนทำให้นักวิทยาศาสตร์ปวดหัวมาแล้วนะครับรวมไปถึงทำให้เข้าใจผิดมานานกว่า100ปีเรื่องของเรื่องก็คือมีทีมนักสำรวจจากแคลิฟอร์เนียไปเจอวาฬครับปลาวาฬต้องใช้คำว่าวาฬฟิชนะฮะเป็นปลาไม่ใช่วาฬที่เรารู้จักกันนะเรียกปลาวาฬเลยนะหน้าตาแปลกประหลาดจัดอยู่ในมันอยู่ในกลุ่มเฉพาะของมันนะถูกบันทึกครั้งแรกเมื่อปี1895แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยมันคือปลาอะไรกันแน่เพราะว่าตอนมันเด็กอยู่กับตอนมันโตเนี่ยหน้าตามันคนละทางคนละเรื่องกันเลยแถมยังแยกเพศได้อีกด้วยพอมันโตเต็มวัยมันจะดำดิ่งลงไปใช้ชีวิตในความมืดใต้ทะเลลึกถึง 1,500 ถึง 2,000 เมตรความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นตัวผู้พอมันโตขึ้นนี่มันจะกลายร่างเป็นสเปิร์มเคลื่อนที่ของจริงเลิกกินอาหารไปเลยขากรรไกรหดหายกระเพาะลำไส้เหี่ยวแห้งเหลือแค่ตับยักษ์กับอวัยวะสืบพันธุ์ไว้ทำหน้าที่ส่งต่อเผ่าพันธุ์แค่อย่างเดียวส่วนตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้มากจะมีสีส้มสดใสเหมือนวานจิ๋วแต่มีเส้นข้างในลำตัวไว้คอยเช็คแรงดันน้ำเพื่อคลำทางในความมืดนะครับนักวิทยาศาสตร์งงกับเรื่องนี้มานานจนกระทั่งปี2009ก็คือผ่านไปแล้ว114ปีเต็มเพิ่งจะเอา DNA มันมาตรวจแล้วก็ถึงบางอ้อว่าทั้งหมดที่พูดมานี้มันคือปลาชนิดเดียวกันเป๊ะๆเป็นหนึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เปลี่ยนร่างได้น่าทึ่งที่สุดในโลกเลยทีเดียวเราไม่เคยทราบมาก่อนมันไม่ใช่วาฬแบบวาฬสเปิร์มวาฬหัวทุยวาฬเสือเงินไม่ใช่นะแต่ชื่อมันคือวาฬฟิชนะครับก็คือปลาวาฬแต่หน้าตามันไม่ใช่แบบหวานที่เรารู้จักกันมันเป็นปลาที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึกไปถึงเกือบ 2,000 เมตรที่สำคัญคือมันเปลี่ยนร่างกายของมันได้นะฮะตอนเด็กเป็นอย่างนึงพอมันโตขึ้นเป็นอีกอย่างนึงตัวผู้ตัวเมียคนละอย่างกันด้วยก็น่าปวดหัวอยู่แหละครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
2: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Super Ship ภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัท Super Ship จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ท Super Ship ตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อ Super Ship ภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะ Super Ship มีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399

0: ันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าวว้าว
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
2: ์ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466
5: Oops! Beauty Secret! Beauty Secret!
6: สกินบูสเตอร์กับฟิลเลอร์เหมือนกันหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้อาจจะมี HA หรือไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกันค่ะแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปค่ะสกินบูสเตอร์จะเน้นดูแลคุณภาพผิวและความชุ่มชื้นของผิวไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปของใบหน้าส่วนฟิลเลอร์จะเน้นเติมเต็มหรือปรับโครงสร้างของใบหน้าการเลือกชนิดปริมาณและตำแหน่งจึงต้องให้แพทย์ประเมินตามสภาพผิวและเป้าหมายการรักษาของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ณภัชชาคลินิกค่ะ
5: Beauty Secret. Beauty Secret.
7: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea.
5: Over the Sea.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ประเทศแคนาดาวันนี้เรามาเอาใจคนที่ชอบแสงสีเสียงตะการตากันบ้างดีกว่านะคะนั่นก็คือการเฉลิมฉลองของแสงแวนคูเวอร์เป็นการแข่งขันดนตรีดอกไม้ไฟที่จัดขึ้นทุกปีในแวนคูเวอร์งานเฉลิมฉลองแห่งแสงคืองานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังได้รับการยอมรับจากการแข่งขันพลุดอกไม้ไฟนอกชายฝั่งที่ยาวที่สุดในโลกด้วยนะคะโดยปกติจะมีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากทีมดอกไม้ไฟจาก3ประเทศมารวมตัวกันและแข่งขันกันเองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับผู้ชนะคุณจะต้องตกใจกับการแสดงดอกไม้ไฟที่มหัศจรรย์และน่าทึ่งในเทศกาลนี้การเฉลิมฉลองแห่งแสงมักจะหมุนรอบทีมเฉพาะที่ได้รับการคัดเลือกทุกปีและดอกไม้ไฟที่มีการแสดงสีสันอันยิ่งใหญ่และปลุกเร้าหัวใจของผู้ชมหลายล้านคนและจะมีวงร็อกชั้นนำจากทั่วโลกที่มาเทศกาลนี้เพื่อเล่นทุกปีงานจะมีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับใครที่ชอบเทศกาลแบบนี้ก็เตรียมตัวแพลนแพ็คกระเป๋าไปได้เลยค่ะสำหรับเทศกาล

0: ในประเทศแคนาดายังไม่หมดแค่นี้นะคะติดตามได้ในตอนหน้าบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 105 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: อีกนานไหมจากหนุ่มกะลาเก็บซ่อนจากพันวรการครับแล้วก็ช้ำคือเราจากสมรมกันด้วยนะครับ3เพลงในชั่วโมงที่3นะครับยังคงอยู่กับโบกี้ที่เดิม 90.5 Delight FM นะครับผมพร้อมด้วย The Villa Aura Clinic ครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้านะฮะก็ต้องที่นี่เลย The Villa Aura Clinic ครับผมดูแลโดยคุณหมอต้นอ้อนะฮะแพทย์ประจำคลินิกที่อยู่คู่ชาวภูเก็ตมาเกือบ20ปีกันแล้วกับหลากหลายโปรแกรมครับดูแลตั้งแต่ใบหน้ายกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์นะครับผมนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวันนี้เนี่ยวันที่9เดือน9เขามีดีลพิเศษสำหรับคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลตัวเองเขารวมเอาดีลยอดฮิตที่สายบิวตี้ไม่ควรพลาดนะครับกับโปรแกรมยกกระชับงานผิวเลเซอร์ในราคาพิเศษเพียงแค่9วันเท่านั้นนะครับผมก็มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นวิต้าไอเอ40พิโคเลเซอร์นะครับนะมาเป็นคู่ก็มีมาเดี่ยวๆก็มีงานผิวอย่างScrubbing Skin Solution นะครับนะราคาพิเศษกันแบบนี้อยู่ในตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผม0766462246เส้นตลาดทางรถนาคายื้องๆกับธนาคารเกียรตินาวินเกียรตินาคินเขาจัดให้แค่9วันเท่านั้นนะฮะหรือจะเป็นออริจิโอจะเป็นอันโทรพีก็ได้นะครับราคาพิเศษกันอยู่ในตอนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage The Villa Aura Clinic นะครับคลินิกความงามภูเก็ตนะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็เลยเส้นตลาดทางรถนาคาแวะมากันได้จะ walk in เข้ามาหรือว่านัดพบคุณหมอกันก่อนก็ได้นะครับ

ธอลำเอียงนะครับเก่าๆจากรุสมันแต่นี่ cover โดย Red Cat นั่นเองนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉันนะครับต้นธนสิทธิ์ครับผมช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วนะครับขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งฮะคุณผู้ฟังครับที่นี่ครับให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์แล้วก็ฟิล์มกรองแสงนะครับกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือแล้วก็กระจกรถแบ็คโฮด้วยนะสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยกับเบอร์นี้นะครับร้านเขาอยู่โซนสปัมนี่เอง076-239-116นะครับรวมไปถึงครับขอบคุณกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันด้วยนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้ใช้จ่ายอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกโดยเฉพาะยิ่งกับคนที่มีรถยนต์แล้วต้องทำประกันนะครับตอนนี้รถเยอะนะอาจจะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายๆมีประกันไว้อุ่นใจกว่าแต่ว่าจะจ่ายค่าประกันทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องแบบคุ้มค่ากันนิดนึงเนี่ยแนะนำกันเลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ไม่แพงครับที่นี่ครับเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายๆนะเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจด้วยผ่อนได้จ่ายสบายครับเลือกได้ทั้งผ่อนสดหรือว่าชำระผ่านบัตรเครดิตนะมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนนะครับอุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆนะครับซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยกันได้แล้ววันนี้ที่กรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่076-361-400กด1ครับผม

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 S-Core QualityMake us different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จาก Yamaha ดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐาน Yamaha CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: หมอเชนมาช้า
10: หลายคนเลือกถ่ายรูปตอนไม่ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูดีกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะเวลายิ้มนะครับแก้มของคนเราจะถูกกล้ามเนื้อยกขึ้นครับถ้าโครงสร้างใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มหายรอยยิ้มจะยิ่งทำให้ร่องแก้มดูลึกขึ้นและเห็นความหย่อนคล้อยของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มไม่ได้ทำให้เราดูแก่นะครับแต่รอยยิ้มกำลังเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างใบหน้าครับแต่ถ้าใครเส้นเอ็นใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอย่าลืมนึกถึงฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็น 4L Lifting ของหมอเชนนะครับเพราะเวลาผมประเมินใบหน้าผมไม่ได้ดูแค่ตอนอยู่นิ่งนะครับแต่จะดูตอนยิ้มด้วยเพราะผมต้องการให้ผลลัพธ์นั้นดูดีทั้งตอนหน้านิ่งและตอนหน้ายิ้มครับ
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ทำไมคนที่ชอบให้ชีวิตกลับยิ่งมีมากขึ้นหลายคนกลัวการให้กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะเหลือน้อยลงเลยกำทุกอย่างไว้แน่นแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความเจริญเพราะการให้ฝึกใจเราให้เลิกยึดติดและเปิดใจให้กว้างมือที่กำแน่นรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่มือที่ยอมคลายออกให้ผู้อื่นคือมือที่พร้อมรับสิ่งดีๆกลับมาเสมอสิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่ใช่เงินก้อนเดิมแต่คือมิตรภาพ
2: ความช่วยเหลือในยามยาก
1: และความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความรวยที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้การให้ไม่ต้องรอรวยรอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือด้วยแรงกายก็คือทานที่ยิ่งใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยสิ่งที่เรามี
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพร

0: ักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: ทานคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา_คลินิก
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
0: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับ Social Saturday 5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่ม Social Saturday โทร076 682 900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์วัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอบของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจ

0: ผู้ประกอบการโดยกำชับหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
1: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอทอมให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
0: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชาววิสาประทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
3: ายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
4: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอยู่บาทเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
3: นายเอกนิตินิติธรประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
5: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

0: ผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
1: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
0: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
3: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดพวกการป้องกันเราก็จะมีโอกาสว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของโควิดนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
2: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ 5-14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทม.ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมัน เพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
4: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
5: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับปิ่นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำทุ่มทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้งสองสถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้งสองสถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
7: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
6: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยชนันยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันมาลีรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซาร์รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
14: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Life FM
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนปักหมุดที่เที่ยวสวีเดนวันนี้นะคะเราจะเช็คอินสายธรรมชาติกันที่สมอลันและหมู่บ้านชาวประมงสวีเดนหากคุณอยากสัมผัสธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้อันเขียวขจีทะเลสาบและเนินเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันไปมาก็ต้องไม่พลาดในการเดินทางไปเช็คอินกันที่สมอลันนั่นเองนะคะที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของสวีเดนเพราะนอกจากที่เที่ยวสวีเดนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหาของทัศนียภาพโดยรอบแล้วที่นี่ยังมีชื่อเสียงด้านงานฝีมือโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วที่โด่งดังไปทั่วโลกจนได้รับฉายาว่าเป็นอาณาจักรแห่งแก้วนอกจากนี้นะคะเมืองอัมฮุดในเมืองสมอลันเป็นจุดกำเนิดของอีเกียแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังระดับโลกอีกด้วยนะคะปิดท้ายท่องเที่ยวสายธรรมชาติด้วยหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านสมอเกนเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีความสวยงามของสีสันอันสดใสตั้งเรียงรายสลับสีแดงเหลืองฟ้าเขียวและส้มไปมาราวกับเป็นบ้านตุ๊กตาเลยล่ะค่ะซึ่งสีสันเหล่านี้นะคะจะช่วยเติมเต็มความมีชีวิตชีวาให้แก่ผู้มาเยือนได้อย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้จุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือบ้านทุกหลังนะคะจะมีเรือลำเล็กจอดไว้หน้าบ้านรวมถึงมีท่าเรือประมงท่าเรือยอชและรีสอร์ทที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่มากมายบอกเลยว่าใครที่อยากไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ก็สามารถเดินทางไปนอนพักชมวิวทะเลพร้อมฟังเสียงคลื่นที่นี่ได้อย่างอิ่มเอมใจเลยล่ะค่ะ
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
4: Cool Delight 905 FM
5: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: พื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากจุดเดียวกันคือการรักความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญตัวสำคัญตนเนี่ยก็ฝังอยู่ในใจเราเพราะความคิดที่เราไม่รู้จริงนี่แหละมันทำให้เราเข้าใจผิดเราไม่สามารถมองตามความจริงได้เพราะใจมันมีแต่อคติเต็มหัวใจแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วคนเราเนี่ยหลงอยู่ในความหลงหลงอยู่ในความเห็นผิดของตัวเองหลงอยู่ในทิฏฐิมานะสำคัญในความรู้ของตนเองก็เลยเที่ยวไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทำไมถึงว่าเขาชั่วเพราะตัวเองนั่นแหละชั่วเพราะความชั่วมีอยู่ในใจเราเราจึงมองเห็นสิ่งนั้นได้ชัดเราไม่สามารถไปสรุปชีวิตคนอื่นได้รู้เยอะไปหมดแต่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านอยู่มันไม่พ้นทักทีหรอกแต่ถ้าเรารู้ในการวางออกสลัดคืนสลัดคืนรู้แล้วทิ้งมันก็จะเริ่มเบาบางลงก็จะเข้าถึงธรรมใจมันก็พ้นจากความบีบคั้นภายในใจถ้ารู้จักตัวเองดีแล้วเราจะไม่ยุ่งกับใครเราจะไม่รู้จักคนอื่นหลักของการระลึกรู้คือรู้จักตัวเองเนี่ย
1: คำสอนจากพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495064-659-5466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้ย
5: ไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยูทีอาร์แคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุ๊ปเซียวโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
11: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
12: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซค์
13: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาทมินิมาราธอน10กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
14: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกา ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
5: Delight 905 FM Music by the Sea

0: Bus standby.
1: Yo. สิ่งที่ยังเหลือนะฮะ
2: สิ่งที่เหลือ
1: 20ปีแล้วนะครับเนี่ย
2: เหลืออะไรครับ
1: ก่อนผมเกิดนะ

0: พวกเราขึ้นบัสแล้ว
1: เรามีท่อนพิเศษสำหรับคนฟัง
0: บัสเวอร์ชัน
1: โอเค

0: will be back.
1: We will be back.
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
8: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับหางตาห่างคิ้วตกก็มา
9: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
10: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
11: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
13: ล้าคำนวณไหมว่าคุณเหลือเวลากับพ่อแม่อีกกี่วันถ้าท่านอายุ65และอยู่ถึง85คือเหลือ20ปีฟังดูนาน
14: แต่ถ้าเราทำงานต่างถิ่น
13: กลับบ้านปีละ4ครั้งครั้งละ3วันเท่ากับเราเหลือเวลากับท่านจริงๆแค่240วันไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำ
15: พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกคือเนื้อนาบุญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบางคนขับรถไปทำบุญไกลเป็น100กิโลแต่ไม่เคยเดินข้ามห้องไปกราบคนที่ให้ชีวิตเรามาการดูแลพ่อแม่คือบุญที่แรงที่สุดแบบหนึ่งคนกตัญญูทำอะไรก็ขึ้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะมีบุญใหญ่หนุนหลังอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องรอไปวัดเลยอย่ารอให้พร้อมกว่านี้อย่ารอให้รวยกว่านี้เพราะเวลาของเรายืดได้เวลาของท่านนับถอยหลังทุกวัน
12: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
17: ท่องเที่ยวทั่วไทย
0: ดีไลท์ไทยแลนด์
1: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับปนาเช่นเดิมค่ะสำหรับซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลค่ะอย่างที่บอกตามสัญญานะคะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ทุ่งดอกหัวหน้าสักสุภารีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีค่ะถ้าอยากชมทุ่งดอกหัวหน้าแค่มาที่ปราจีนบุรีก็ได้ชมทุ่งดอกหัวหน้าสีม่วงสดใสสะพรั่งงามตาเตรียมชุดและอุปกรณ์ถ่ายภาพให้พร้อมค่ะแวะมาถ่ายภาพชวนฝันท่ามกลางดงดอกไม้สีม่วงละลานตาที่โอบล้อมตัวเราไว้ทุ่งดอกหัวหน้าปราจีนบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนสักสุภารีสอร์ทอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยเป็นรีสอร์ทที่ให้บริการล่องแก่งหินเพลิงที่ขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานซึ่งทางรีสอร์ทได้นำดอกหัวหน้ามาปลูกไว้จนกลายเป็นทุ่งขนาดใหญ่ที่จะเบ่งบานตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนไปจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะเมื่อเข้ามาภายในรีสอร์ทแล้วนะคะก็จะเห็นทุ่งสีม่วงโดดเด่นมาแต่ไกลถือได้ว่าเป็นทุ่งดอกหัวหน้าที่มีพื้นที่กว้างมีดอกไม้เยอะมากโดยแบ่งเป็น2ฝั่งสำหรับช่วงเวลาที่คนมาชมนะคะก็ควรมาไม่เกิน10โมงเช้าค่ะเพราะว่าหลังจากนี้แดดจะเริ่มแรงและควรมาในช่วงเช้าก่อนบ่าย2โมงนะคะเพราะถ้ามาหลังจากนั้นดอกไม้ก็จะเริ่มผุแล้วค่ะหากถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วบริเวณทางเข้านะคะก็จะมีร้านขายของที่ระลึกร้านขายเครื่องดื่มและอาหารไว้ให้บริการไม่ต้องกังวลเรื่องหิวกันเลยค่ะถ้าได้มีโอกาสแวะเวียนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อว่าจะเข้ามาแชะมาชิมมาถ่ายภาพกันที่ทุ่งดอกหัวหน้านะคะโทรไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814540076ค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ายังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะอย่าลืมรอติดตามนะคะนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
16: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
17: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
16: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่นและเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของโตเกียวที่ใครมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปกับสถานที่แห่งนี้ทั้งในยามกลางวันและกลางคืนกันทั้งนั้นนะคะนั่นก็คือวัดอาซากุสะหรือวัดโคมแดงนั่นเองค่ะนอกจากความสวยงามและแปลกตาของวัดที่แตกต่างไปจากที่คุ้นเคยกันดีแล้วนะคะวัดนี้เนี่ยยังมีความเก่าแก่มากเกือบถึง 1,500 ปีด้วยนะคะภายในวัดมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ซึ่งก็มีความเชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากแถมทางวัดเนี่ยก็ยังมีเครื่องรางน่ารักน่ารักราคาไม่แพงให้พกพากลับมาเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะขอเสนอแนะทริคนิดนึงนะคะว่าหากคุณผู้ฟังได้ทำบุญกับวัดนี้ด้วยเหรียญ5เยนนะคะก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้ปิดท้ายกันด้วยโตเกียวดิสนีย์แลนด์สารฝันวัยเด็กของคุณให้กลับมาอีกครั้งด้วยการมาเยี่ยมชมแฟรนไชส์สวนสนุกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเป็นสวนสนุกที่โด่งดังและขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับ2อีกด้วยนะคะแม้จะเปิดให้บริการมากว่า30ปีแต่ความนิยมของสวนสนุกแห่งนี้ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวมีทั้งเครื่องเล่นจุดถ่ายรูปขบวนพาเหรดที่บอกได้เลยว่าหากไม่ไปแต่เช้าจริงๆยังไงก็เที่ยวกันไม่หมดและที่แนะนำสุดๆก็คือคุณมาเที่ยวที่นี่ในช่วงวันคริสต์มาสสักครั้งในชีวิตคุณจะประทับใจกับการตกแต่งปราสาทของเจ้าหญิงและเจ้าชายต่างๆรวมทั้งต้นคริสต์มาสที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยชั่วชีวิตนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง G-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนไกลๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ยิ่งไม่รู้ไม่รู
8: ้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline

0: by the sea
1: delight 905 fm
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง fm 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
3: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อ